บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะเดินนะขยำเกาะเกาะเดินนะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนฮะโตโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตันตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักบินี่ตรงสากบวยบวยลาติมอกมอยางมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอิ